0: This program is available on demand for free on MeWatch.
1: AI changed what this Gen Z could earn. And now, he's the boss. He used leverage to try to reach financial freedom faster. Was the risk worth it? Plus, would you give up a graduate salary to run a food truck? On Money Mind, Wednesday on CNA.
2: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
3: Authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
4: How could this woman be a killer?
2: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
5: I have seen cyanide poisoning before, but nothing like this.
2: เห็นไหมมันจะเป็นเซอร์เคิลอย่างนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
6: Watch Death Loans Thailand's Cyanide Murders on demand at cna.asia